น้องกุลาฮีเกดโดนำปีลองดีอันลังโซลีเกรนครีกเกาทีเมเมโอจีกาทีตังเอรูกาเซนเอเอเมคาร์โปมาร์เลเกโอเมคาร์โปมาร์เลอันจีพงตังนังยีเตสิกสังเตสังตีเอปุทธาสัมปรีเกเมกา

พี่ดำเกโซเตโรลังโซเฮราโซจุทูอาลามุตวัมพีตังโลเจโปไอสาลาพาร์มันตาดูปานงอาดีเป็นอานุอันราโสอาโลตุนตังโฮโอบองโลจารลียังนิอาเซงกันเซงกันตาสันตังอาพองยังสีสายยอกเยสอมนังนอนเนจีพองมีทังเกจีพองกาจีวังสายยกเยสมนางนอนเนจีพงไม่ทังจีพงก็เจวังกีตังราเสกนั่งพันโอบงแสราทันนางเนลูปรีหันยังอาเซงกันเซงกันตาราเสกเสนางพันนอนกาจีตองโวหำเนใจดีเตรันเกใจดีอยู่ดำนางนอนกาจีตองโวหำเนใจดีเตรันใจดีอยู่ดำนังกอร์ฮอนโซผู้ดังลาสิมวังบังบองโลจอร์ลียังลีอาคลิมปูอันอันนีลิกิจอยดำเกอัมตีเรงอาปัมคังทูมิรโลจันทูรจินฮุนเมลันอัมตีเร็งอาปัมกังทูมิรโลจันทูรจินฮุนเมลันลิจีจูดัมจารนัมเซงดูแลงมานังโอบองโลปรีหันยังลิกาจีอยู่อาลัมเนเสงเวดูแลงเกเสงดูอีนังพันนอนย้อนปันเทรับดังเอมาในโมนั่งกลางเสง

บ้องลูปรีหันยังโอ้บ้องลูยอร์ลียังนี่นางอยู่อาจารย์นำมาในหมู่นางกลางลีจีต้องเตะยีแหลงเฮสันตังอาพงยังนี่ร้อนไม่ดำยีแหลงลีจีต้องเตะยีแหลงสันตังอาพงยังนี่ร้อนไม่ดำยีแหลงไรเลยอกวันเตโมจีต้องเป็นโลนังโอ้สามีเนเป็นังลีจีโลทูวหัมเด้งกี่โมลองสังลีจองมีตาหูดำเฮมอนเยียร์โซเฮวังเกมอนเยียร์นังยาแพงลีจองมีตาหูดำมอนเยียร์โซกีวังมอนเยียร์นังยาพังเกอีจูสังเคลมยำบงสามีเนเป็นนังบงสามีนังเป็นเนบางจีทันปาลำเทยีปูเป็นนันเทดักโซมีนดารารเพบงสามีนังเป็นเนได้โดตีเกจีเทดักโซมินดาร์อาร์เพมองสามีนังเป็นเนโดติเกจิเตเกเสงจีอ้อยนังเนสามีนังเป็นเน